0: မှုနီမမောကိုကလေးတော့ဘုနာရပကတော့ခေါချံမစီဒီအန်ပရိုရှမူနိုစတီလန်ဒေါ်နန်နော်ခက်ပြဲနွေဥခရိုနီကယ်လာမီကစီရိုက်တန်လက်မွဲ့စမားယုတ်စမားတနုကချံခေါရေးထန်နီနေအရေးအခုချံတို့အဒမုခေါချံပါ2024ခုနေလာမီကစီခုတန်စပိုပါတရားချမုမခါလီတာထိအင်နော်နော်ကြောင်းနီစီတန်နေလောက်ထူပကထောင်နီစီနွေ စဒုတ်ခိုင်ကိုင်ထံကအွန်လိုင်းခိုင်ဒါတဘင်အရေးပါ2024နေ့ရုပ်ထံလာဖီဖော်ရီပါရှာအာကလေယူလာပါဖဆဒုတ်တရာရုပ်စမားယုတ်တုစမားတနွေဆိုင်ထံဝိဒါနော်ပါလာဒုနေတနူရောနော်ခိုလီဖလုံစပွန်ထံကအွန်လိုင်းခိုင်ထီခန့်ရောနေရိတ်ထံရုပ်နေစီအနိုင်ခေါစပွန်စပလန်နဲ့ဝန်နာအဖပဒုကနာတန်ရှင်နော်ကတုတ်ပနူနော်
1: ဒဲကိုင်ချံရုပ်လအွန်လိုင်းထန်ဆက်ဒဲခမလပဒုတုနောကအွန်လိုင်းခိုင်ဒက်စတန်ဝိုင်းဆူလဖာကိုင်ချံလူတို့2024နေဖော်တို့နေဝိဒါနောရောဘိုးပကစေဝိဒါလဲနုံလဆရာပချံတို့ခမလတုတ်စမာတနူရောကိုဝိဒါလဲတနူရောညီထောင်စီနေဖော်နာဖာအခုတို့စစ်လန်းဆူမှုတို့နေဝိဒါလာနံနက်ကိုင်ချံဒီပါလေအဝိဒါဘိုးတနူတို့နောကရှိထန်ကစီလိနေအရေး စီကံပတ်စဒုစီယာကိုင်ချံကောင်းမှာတုတ်ခေါင်းဆာအခုမြောင်းလိုက်တော့စာထိုင်ရုပ်တနူရုံတော့အကိုင်တုတ်တရာချဝိဒါလန်ထောင်းနီစီလိနေလားဖီဖော်ရီဖော်နော်ခံပြန်တီခန့်လို့နေနေပါစပေါပလေးတော့နေရှာကိုဖို့တော့ကထောင်ခွေးရလိစီရိုက်နေလားစတီမာဖော်ပရီတရှာကိုလိုနီပဒိုအစုဖန်လာခံပြန်တုတ်ဖူတဲ့ငါခုစဒုစီယာစချော့ကိုင်ထိုင်ရုံထွက်တော့ဖော်ပါလာအကိုင်ဝါယောစပွန်စပလတ်ဒက်စပေါပလေး ကစံအဆိုင်ချံရုပ်လေတုပ်ဖူလဖာစုကောင်မူတလိုင်လဖာအကံဂိရိရှာခန့်ဆာပဒုအကိုင်းနော့မိထေအိရှာလေတုတ်တင်နာပတိခူတုခုဖာဒူမပတ္တနဲခန့်ပြန်စပေါပလီကခွနလဖာလဲမွဲပူချောင်းဆန်တခင်တန်ထုံဘူနီဝင်းဘူလေယာဘူစီယာဘူမမောင်စောပါဦးကြီးဥပပိလဖာပါလဲမွဲရှာနုံနဲ့အဖူလဖာတာဟုလန်ကန်ကဆက်လေတိရိလင်ငါတိခန့်ကန်ဒီဝေဖနော ကန်ဒီစတာဘလန်ဟိုယိုတို့ခံပြန်အကိုင်းတော့ဘိုချောင်းဆန်တဲ့တခင်တန်ထုံတော့ဆစ်လန်ဆူမှုနော်ပီတီရှာခန့်ဆက်ပဒူဆူချာခံပြန်တော့ဖူလဖာနော်ဝပယန်းဆူဖောင်းတော့ဖူလကိုဝိဒါလဘာမာရီဖလစ်လကဘာဖလုံးကချန်ချန်ဆူဆာဆူဖောင်းတော့ဖူလဖာစေကထံဝိဒါနော်နော်ငါခုစဒုတ်စီယာနီထလထော့ဖာဆူဝိုင်းစပွန်ပလီဂိုင် စကူဆာမဝဒါစထောပရာဆိုင်ချံယိုဘီအိုင်အေဘီဒီအေပီပီအေလမ်ဝအမေလဖာတို့စထောထဘောင်းရပအန်လိုက်ကချံယိုအမေလဖာလမ်ဝစပေါပလီဂတ်စကူဆာပယန်တုခရလဖာစကောင်ဝိဒါနောကလူနေပါစပေါပလီဂတ်အလန်ခိုင်ခံပြန်တုခရတို့ကဆက်ကချံဝိဒါနောလူနေပါစပေါပလီဂတ်အလန်ခိုင်စထောလဖာချဘောင်းရနောကဘာခုရမယတုဆမာတနူလဖာကပနာ ဟာဒုန်နေလေကဘာတုံးဥကနော်လလူလေးပါလာနဲဘူနိုင်ရောနော်ဒီခန့်ဖာစဒုစီယာစထောဖာစာထန်တုံးဝိဒါနော်နော်ကတော့ခက်ပြန်ချီခန့်စလေးထန်လေးထောင်းတော့အောင်ဒီပါစပေးစမအခွင့်ရရှာဒီခန့်ရောအတူဖာစခုနမှာတုတ်စမယောကိုင်ချံဝိဒါယောစပေးစမအခွင့်ရကလူတုံးနော်နောင်ဝန်လဖာလဲစလေးထန်လေးထောင်းအော်လန်ချန့်ထီခန့်နောင်ဝန်အခုကလဖာနော်စူစာတပ်မန်လဖာခန့် ဒဲခူထန်ဒူထန်ဝိဒါအခါကပါနုံနလဲတုတ်ဖယောနော့ကိုင်ချံဝိဒါယောစပေးစမအခွင့်ရကလူနော်တိခန့်ပါစဒုတ်စီယာနေနွီစီချံဖာဆူဖောင်းစပုံးထန်တော့ပူလဖာနဲ့အမွဲ့ဆူဆကနန်နော်စဒုံနုံလန်ယုတ်ဒဲလဲအမွဲ့တပြန်လဖာတို့သစုတ်ကောင်ဝိဒါယုတ်တုတ်ဖူအတန်လဖာဖာစထောင်းနိုင်လဖာအနဘိုင်ဖာချသနူလဖာအဝိဒါနာနဲ ญาณีซีนีเนี่ยเปะสปงทันสุไวเดสไกสวาละออกดิบาซูซะละพาตุละคะฉันละพาตุซูซะอานาสะนอตะนุ่นนังมายุสมาละคันเปียนตออุปุละพานอเนาะพาซะปะลาปดูอะถ่อกออนไลน์ไข่เนาะคันเปียนตออุปุเพกายดองกุลูเนอะถ่อนาอุตุซูซะสุพองละพาตออุปุเนาะออนไลน์สะละออกดิบาเนาะเนาะ လာကပင်းနော်စုကောင်ထန်နိဝိဒါယုတုတ်ဖူအတန်ရိုက်ချောင်ရာဒူတဲ့ဒီနေကြီးဖော်စုကောင်ထန်နိဝိဒါယုကကုတ်ပလင်တော့က La shaku pupa pala atan the pianapa, bas totem with alapade. Tika bas do sea la papa, susa supa, pulapa, come less of a denga to pulapa, badasia less do sea no. La kite, so return kaduno, silent the pianga or la kite, tau with dollars, do sea nandano oka, and ni supa pa no go. Gang I turn less bone tongue, I balapa, a guy to oga, supergatana passi, our danolo. Some on a pass, a bugger and a pie, or was to track a do to pound his soup all day. No long with Iola, spoke tongue, I back a kind of a dabanolo. Lana and no all like I said, and a pie of a daban and shot I with Danolo. The New York or Chum with Dano a jar, in my bugger you tile a coat down or car. Kausha guys go back go dig as piece of mark I ban and shot with her. Le pala sai tana tikan krola pa le mwe akho ja la pa la pada pa la wan naw da win no lo kaso kaw yo sama tou sama yo no kaw pa la athu sa tou phu la pa spon spla ga ne spelan spro la pa le chou tha yo ta ban la pa kaso kaw yo sama tou sama yan dia pha pa la pa aphu kaw la pa no a da sa phinan yu ku si la pa no kaw pha lan win da le Tailan Tayo Sha Lebran Lino Padaba Kaitan with Danolo. Kaushaga's piece malapas, the supplies can take on her, one on the paddle, but master and no the papa, Tabana Patalan Shatta with Agassay Bagassay Noga. While a sight and a ticket call a pano a jaw, can be a ticket Kaushaga and no no Kaitan with Dayo, Bibusaha Danolo. Ticket bus dosia in West Out Town without Bolino, though puller. ก็ได้อยู่ซ้อมมันดูเลสกระเสดดูเผาทันอติคาเลสมายุตุสมานภาตนุโยนอกาปานะละไสฉันนิบาติกันคนละภาเดปาเลกุติสิติละออกมาละภาเดกะละมากะละปาเลอตุไทออมออกาละภาซะเลไคบะกุสิไคบานะออกมาละภาซะเดกะทาวิดาเลอพันลาฉุเดเออๆฉุเนาะอาจารย์สิติยาปานอโลสิโดเผาทัน
0: ในตาเทนนิวยอร์กมาดาวคุยโลมุพากำนันและพิแกพิแอมซีดีแอนโปรชิมุนุสเลนอนาพามกบามโมชิโกกาลิลาเซดูดอมินูเลปาอุเลนาโปลนันซาเตนฮิมุนิซินจิบัยกันลาบุตุยซินเอ็มซีดีเอ็มเชนไลโซโปรแกรมจัดคัดสูงทุทังโปลทันนักกันในดิ้ง ไม่สบิกาซีเดียพาคาช่วยตู่อุปการลักที่เทียมอกเหล่านักร้องอ่ะตัวท่านักสวากีปอลคอมรักดินตู่ไวส์เพรสิเดนต์ลุนสไลซังลิงนุนนักเลียมทูชินรำคุลฮักเป็งชัมบุนซีเดียพาคาช่วยตู่การลักที่เทียมอกเหล่านักร้องอ่ะเอลองนักสวากินตัวท่านักสวากีปอลคอมไวส์เพรสิเดนต์ลุนสไลซังลิงนุนนักเลียมทูเทสิไม่นิเลงานิอาซีเดียพาคาอี ตัวท่านักสวากีปอลคอมรักดินตู่ไวส์เพรสิเดนต์ลุนสไลซังลิงนุนนักเลียมทูเทสิไม่นิเลงานิอาซีเดียพาคาอีตูจีเอสตัวในเราไลสไลจะจงเลียนทอนอันเอโลกีสไลจะจงเลียนทอนอันเอโลกีสไลจะจงเลียนทอนอันเอโลกีสไลจะจงเลียนทอนอันเอโลกีสไลจะจงเลียนทอนอันเอโลกีสไลจะจงเลียนทอนอันเอโลกีสไลจะจงเลียนทอนอันเอโลกีสไลจะจงเลียนทอนอันเอโลกีสไลจะจงเลียนทอนอันเอโลกีสไลจะจงเลียนทอนอันเอโลกีสไลจะจงเลียนทอนอันเอโลกีสไลจะจงเลียนทอนอันเอโลกีสไลจะจงเลียนทอนอ ral dauna ki turmi siam shai pi drone sniper le chirak pol kan ken asitin cha answa si cno cndp sham thok ral rel zirna number pani rin phai thong ni le kumkul luan rok training thenak chu main lenga nia training tlong hun pakhata antwa thaithu thon pe parin cha answa na ka atu vekin antar langmi si chu training thenaka cno cndp defense secretary ds le vice chief of staff VCSin antelpi thai tha jang peknak anai number panhi training the ralkap polju chinram chin mi pi por sang CNDF brigade 1 isin natuan in raldauding ansitin antarlang chuiruanga raldauna ki tulmi siam shai pi drone sniper mai thalle chrak pol khal ankenchi CNO CNDF chu chin brotherhood sungtel munram kilhim tu ralkap ansi thongni le kumkul hlon nga aprila tan pi pol kom dang pol thon falam khopi an lathai kaunan ral sang in falam khopi telin chinram saklam mun pol nga sal dingin thongni le kumkul hlon nga october thlai sin thokin wanjam thon na saten kapin ral sang tha jang tampi thon anrano ruanga thongni le kumkul hlon rok april thachem lama ral sang in falam khopi an lathai sal si dona khlaruk luana ral sang lammi jathumin janga lai an thi i siam sai tin kim janhi luan chu chinral kap tangkop polin antinga dona ka chin brotherhood le chinland council in mipi ral kap nunak lan tu khal an umthu thai si complex copy ra sang in van zamin bom an thak thu chinram kul complex copy e pun pania ra sang in van zamin bom an thak tin tual sung thu thang pole van zam lam ra rin petu polin an sim van zami bom thak nak chu mai thani lei ruk zan lam nazi panga le mini lei nga a tara uli ta sakhani sin azam swakmi jet fighter ka mi si ral sang i bom thak mi chu bcm byak in kianga tlapwa ki
2: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. Kaba nan mya ma shi ni de ko niya won chin ma shi ni de matya mu rwe a long pa pyaot twa bo twa di aya go pho thau nai me atan ni nya yi lo ba de ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုပေါ်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုပေါ်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
0: ဒီအန်ထိုင်လောဗန်ဇမ်ကပ်နက်ရောငါမီပီလျံတော်လေအင်စီယတ်မီဒင်ဟွန်းအန်ထိုင်ရှိလောတင်အန်တာလန်ကမ်ပလက်ပင်ချူရာရှန်ငင်ဗန်ဇမ်သွန်အပေပင်အန်ကပ်နက်ဟီမေနိလေးနီယာခလ်ဂျက်ဖိုက်တာသွန်ဝိုင်နီအန်ကပ်ဆောဝိုင်ထွဲဗန်ဇမ်ခလ်မငင်ပုံသွန်ဝိုင်ရုကအန်ထက်မီခလ်အိုမစီဟာခါခုဆုံလူနက်ကေတာရာရှန်ပေါ်ကပ်အန်တုံငိရာလ်ဘွိုင်ပခတ်တလင်မီလေငါအန်ချီသူချင်းရမ်ကုလ်ဖလမ်ခိုပီစင်ဟာခါလမ်ပန်တူရာရှန်ပေါ်ချူချွန်ချုံခေါကီယငါကာအန်တုံငိရာဘွိပခတ်တလင်မိလေခတ်အန်တီထူသေးစီမိခာနိလေငါနီယချွန်းချုံခွာလေဟာခဇင်ကလကီထန်တူရာရှန်ပေါ်ချူချင်းလန်ကောင်ဆယ်လေ CNA တန်ကပင်စနိုက်ပါထွန်အန်ရကာပစီကျွိကောင်နာကာတယင်မူဒင်ဟွန်းပခတ်တလင်မိလေခတ်အန်တီတီအန်မူထူ CNA စပော့ပါဆန်ဒင်အစင်ကျွဝက်ထောက်ထွေမိနိလေလီအခလ်ဟာခိုင်စင်ချူမီစစ်ချောင်းဝမ်ဟွက်တူရာရှန်ပေါ်ချူချောက်လန်ဆုံကျန်ငါချင်းရလ်ကပ်ပိုလင်ဘိုအင်အန်ရကာပစီဒေါနက်ဆုံငါရာလ်ဆန်လမင်မီပလီအန်တီယူဟာမူတလင်ရာလ်ဘွိပလီအန်လျမ်တင် CNA အင်းန်စင်ချူတင်အန်ကာနာကီလျမ်မာတော်တူရာလ်ဆန်ပိုလ်ချူမေနိလေလီလေနိလေငါနီယာချွန်ချုံခွာချူနိနိဆုံမိုင်ဆာအန်ဥရကာငိအင်ကူလွှန်တုံအကန်ရလစီဖလမ်ခေါပီအန်လာခနူဟာခါလမ်အပန်တူရာလ်ဆန်ထာဇန်ဇထုံဆောင်ချူရက်ဘိုအင်အန်ကပ်ရီရွိဟာခါထန်ထေရှိလဝင်းချွန်ချုံခေါကီငါအန်ဂျောလ်တင်ထေစီကလီထောင်းအင်းအင်းရမ်ခဲထောင်းကလာမီပုမ်ဇနီရောင်းအင်းရောလ်အေလဝင်းဒူဖော်နက်အန်တွာထူစကိုင်းရမ်ထန်ကလီမြူအီကလီထောင်းအင်းအရမ်ခဲထောင်းကလာမီပုမ်ဇနီရောင်းအင်းဘန်ရန်တန်ကျောင်းငါထိုင်ဒင်းရောလ်အေလဝင်းဒူဖော်နက်အန်တွာတင်မြန်မာရမ်ပုမ်နေငါယေအချင်းတာမြာကွင်ရက် PPN အမင်ချာအန်ဆွာစီကန်ဒုံမေနီနီယာချူမီရမ်ခဲထောင်းကလာပေါ်ချူထောင်းအင်းเปกมีโรลเอลวินมีปีเปกมีโรลลงกันไอดูตีมีทุลูทอนได้เต้นดูพอร์นักอันตัวซีดูพอร์นักกิเตลตูปอลจูรำเขียลทองกลาปอลบังรานเต้นเจ้าวาวงะไทยนักรำเขียลทองกลาปอลเจ้าวาวกิมเต้นงะไทยดิงเละดานทุนไอนักตีมีปฐุมอันดีละซีรัลช่างอินเซเลนนักอันเปกมีอะรำเขียลทองกลาปอลจูตุ้มตาในอินอันตานิยาจะเวมูเลปอกมาปอลลงทุมสักซีอินดิกเลวนักรวงะตู้เวกินอันตัวนักซีจุ้ยเลยอะทองอินทุนไอตูปอลีโนทุไอมีแต่ลินนูมีนักาปาร์เซลทอนรอนเมฆไข่เสียนนักพิดินรำเคลนูมีทองกาปอลจูอพุนผุนินหัสนักอันเปียกมีขลอันลุงกิมเลาทูอันตาลังจุตินรำเคลทองกาปอลปาริไข่ดันนักจูอันดาวิดุพอนักตัวตูทองกาปอลปาระเปโซมินเชมนักตัวไทยเหล่าดิ่งเละอันดิลมีปอลตอเรลนักดิ่งเละรำกิบทองกาเจ้าเฟลตูบูลปอลขลินอารังละมินเจ้าเลียสักดิ่งขลPPNM in Andilasi. Dat panhi, antre kok lau tu PNLO. PNLA Central Committee Thurel Naka Simphiang Nak Chaswa NCA Khal Kan Hlon Zawi Adik Mirem Dei Nak Sanga Kan Kop Ding Tin An Simthu Pau Amyu Da Lum Miao Yi Apoi Chok PNLO PNLA Din Hunin Tat Mun Nia An Theno Ti Mi Thu Chu Adik Lau Thu Le Alem Tua Mi NCA Khal Kan Hlon Ni Adik Mirem Dei Nak Sang Thal Pau Do Thleng Naka Kan Tel Pe Ding Tin PNLO PNLA In Cha An Suasi Hi An Cha Swami Chu Mei Ni Lei Khatin Ni Lei Nga Tiang Ni Nga Rai An Tua Mi Central Committee Lau Lak Priat Rin Phai thong tile kumkul luan riat the nu meini laisar inia cha an swami si meeting na ka how to sangle central committee pol thon kimsetin an kai atu I ram khel thu ram tin hun pol khal tha ten rel khomin mailam na tuan nak ding le ronak pol khal mi pi nen an sim fiang atu ria isp myanmar report zawin thu thang then khata pnla tat panhi tin ngan mi le bo mu chi kho okka hau ha mi pnlo le bo mu chi khon turin hau ha mi pnlo tin an tar lang mi hi adik lautin pnlo in an sim pnlo din munin khon okka khum min teile nai yin yin su te pathum chu pnlo e sram thok dan pol am pa bal ruanga thong hi le kum kul hluan li kum october thlai sin pol komin kan swa zo asi tin an sim an ma khalin aralai ding mi conference longa ayu khang wen khoina umding ruanga pnlo pnla chu pol kom pakata tat pakhat asi thu an sim fiangi thu thang la tu pol khalin dik lawi an ngan mi pol rem sak dingin an ngen phone chui hleya pnlo pnla khalin ral shang e NCA min lem rem dainak na tuan za ten an hloni federal democracy ram thar din nak le adik mi rem dainak tua ding sang thal pau dong thleng naka an telpe ding thu an sim ral kem mi pi por sanga milai zon ro nak bom nak pol nga thainak le do thleng nak za te io thai tu angen mi roi nak pakhat rasuak thainak ding sanga khal phur jatin kan tel ding asitin an theiter adang thula polthon april nikul hluan li le nikul hluan nga nia ral sang kun hnoi bu aundin hau ha in pno pna p2 set pol chu cro polthon tongo in mun ummi pi pol mangin khon tan le amilai pol chu shem shai anra aptin bumin an talang chutin shem shai an apnu lungkim nak vekin sung tel som rok le pakhat chu dik lo jetin an kai an shroi thu le chutin an bum tin an theihnu khon tan telin adang sung tel pol chu PNO P2 sit chu kapin PNLO PNLA nena anrebeutin ansim khuntan telin polkom sungtel poli nun nak sang humhim nak le pau avoi ni nak do thleng nak mai bal ter loading in PNLO khalin tuan vo la in kan kil khoi ding tin ansim si atu kan lo than mi thu thang pol chu MCDM thu thang latu poli kwat mi si arak ngai tu du do minan zate para
1: Okay, my mom is in school as young woman by a maker in Boy Boy Kenki. As medical icon lies down the bank to a kind get a Japan MCTM to come on Yakilai. Stang the chicken egg at a month to rookie. Vain assistant book and key you can chop dragon but a key bone dragon no bang thing to see at the pond rap box. My get a dragon no bang and can never watch you chop badly many like Jupung can chop new than your new year at Suja and Yuji. Moon Street Black Pride. Ya sema ao hoi ki hak kan jo kra kum an sna tang mung man he kra sna kra kum an ke ne pa chang ma kan je kra kum nun pang sna tang mung la kra ku ji chup jo spoon lut jo mang indonesia mang thai mang poland sik jing mai pla kra mang ka ngai ti mo ang a ko jo ri ve mang ka ra mang sna tang kan ki pu di yao pao di ท่านมองกระดาลุเปล่าปะอายะเสมาเอาแกเนการจบไปอยู่ตับแลนเมืองมันกับยังกราบปืนเสื่อกระปอกแกมอินคันคีอีกวายปุริยาสตองปวยสลับไปอยู่นอกก่ออังตมอปวยสลับไปรับปัสสีมอสเมนอติเกาจงกระอุดกระกุยนอติมอคืนนั้นกรองไปอยู่นอกปวยสลับอินคันเนปมอกราบปืนเสื่ออังจอดกุยกระแฟรอบไลอาเอนยูนันหรือไคแอนปมอปลักรักซีอาร์พีเอสมาเอ็นยูจีเสาอ่ะปุ่นดีกว่ากับเรบนอกนะเสาปุ่นต่อไปกระชอบหลักกระยี่อมบมอกรองกระไปอยู่ยี่กันจอมเมืองดิมูกุยซีเฟดด้วยเสาลิมอติมอกันจอมกระปุ่นกวางสนะกราบุษเซอยู่ดีสังหลังเตตะหลายเลยไข่แอนท่านมอกระดากราบุษเซอแทนกี้อังอาก็สุสังปุ่นกุยกับนับยามกับยังนอกเกสุสังปุ่นกุยกับเติมกับจอยปลักกรากูจีขโมยอังสันสื่อจีหมายไปอยู่การจอมเมืองของอุยสุสังปุ่นหลักวานกิขันกระดาทองสุสังในปุ่นต่อไปยังเรากระตัดกับยังตับเล่นมันหมอกระเต็งเจอหนออยู่นั่นเฮ Sang Rajiji, Sosan Limo, Timo Mung, Timo Greasy Fedre, Mung Bidown Su, Plakra, Sakai, Jubungkai, SCEF, Gerasna, Tang Plakra, Juja, Pundiyukan Jokra Kum, Tete, Raki Puan Kalui Sengai, Pundiyukan Jokra Kum, An, Plakra, SCEF, Jubungkai, Tau Tau Sowe Su, Mai Pumo Jujo, Jubungkai, Nebera, Selain rengkujo angat mai pokui pun klom widihak kakum an lupto cucop kain tam nyedwe kera pokem in pejo titi pun klom acuja tak su u nebera vong jeng lakra cucok acuja ko widihak kakum an kene pemot tau tawi su mai pokui pun klom pejo kitiyo kanjo in su suwe yusang lang mai ki lekai an pemot Pong ting chop lakra sakai ang ako, kira kanjo pun klompi yuki lakra sakai ko, mo ku yuki ti kwe ka hakwan tu mo ano ko pun di yu kanjo sang lang kira pi yuki lakra sakai hi. Mang di mo kwe si fe dwe, kanji in so sang pun ne fe e plak son suwe, kanjo pun ju kwe di yu so sang ne kwe ka hakwan ting lang sepe ti, pun di yu kanjo ka kum lakra kum rapok te te te lai pun di kwe ka tong. Sedang lu cici kena kena menyema kena pokem in payukan jo taplen kepiang kora pusing kepiang kot yak ang ah we kakam kui titi telai payukan jo plakra lai sedang IIMM pun dito lai sti sun in kena dadia jatin sakain kena vengdi bayin nyeyang uteng kuin kepiang nye jong ke lai temu hui dipui majak lu mukenan kon nyom jong tengah ke pun dikui kayu mo kralat kakang kena pokem in hui kui tenum Kera kipuan kara sengai pelakrat IIAM pun ditok lai sti dan mau pelakrat no kike ganjo biyu tablen man kepiang kalai gagang kokui mokunan pelakrat kuji kan kipun diyu ganjo lai sang sun in so sang pun kui kera kasi kepiang kora bersen dan mau kapetat ben kakuang katat kai kepiang tablen man kan ki kera biyu ki kepiang kora bersen mau kalai kahai mokunan kera hak te chang bibli kon yak dihoi dipui mai จากปูยูบกุยพันขีดกระสนาเกานมคนอยากพันเกาปนคือกายยืมไข่แอนราหิงตงาพันนมกระดาราหิงดักอยากแต่จริงมันตะลิปกูปากเตะระเขินตะมีนตายสกายกับยังเนี่ยจองเกลายกับยังจองฟาดจุดโจตับแลนหอยดิปุ่นไม้จากปูหลัดชาประมอจุดโจปุ่ยปนกลอมหอยปนติดติงลายมาส่วนอันตะเตะปนคือกระตองเฮ้ยหอยตีกิดBreeze of the room, tumhoi jahri tengah puan nom. Mai krong kera hoi kita pui mai jak pu hoi kui di liah siah tepun pok. Kuan iak khan ki ko hoi tun ne yum. Kera pokem in, ang yang pun jerang ko kui tun ne. Mokun nan kera uk kera kui kora pusing. Kuan iak kon nyom ang a ko ket mo kera lat kera krang. Kera la kera sung. Yem ker di kuan iak lak kera juhi teti telai pomo jub jo. Ta Nicholas Conchen ada un yun nan hei.สตังปุ่นจิตจิท่านหมอสุยาไปอยู่ตับแลนมันผู้ศึกษากันแน่ท่านหมอกันจอไปอยู่นอกอังกุยกะปิกในรุมไพรติดลายมคนานปลักระเมืองปลายอังอาก็อังกุยกะเร็บนอเป่าตินักติดปุ่นคนรับผู้ซึ่งมันจากบูกระดาขีปูนตะเสียตรงวีได้ก็ปนดิกุยกะยุ่งปลักระจุดจอดมีตันยินยุยอสุยาอันยูจิปปนดิกรายลุขว้างปลักวงติงชอบวิดีโอไลน์สร้างกระดกขีพวนเก่าติสงายท่านหมอปวยสลับไปอยู่ที่แคนขีอังตะมอกุยกะคอกะจอซนกะอดกะกุยคราบือเซิงแม้ติเก่าจงส์ออฟสปรอมกันจอไปอยู่นอกวนดูอยู่ปวยสลับติดไลน์ตีนอติบริสออฟสปรอมอังตะมอกคอปจอปลักระเมืองปลักปลายก่ออังกุยกะเร็บนอกเมื่อคืนนั้นปนนอติเผาหนักไปอยู่กันโจกระลัดกระหายกับยังกราบือซึ่งจะตีตะลายเมื่อคือเจ้าไปอยู่นอกกีดเนี่ยอุดกราบือซึ่งพันเสียได้เต็มมูเนี่ยจ้องต่อลายเก่าติจองไม้ประมวลเนี่ยจ้องศาสนาเก่าได้มูหรือไปกระยำอดยำกุ้ยอเลียมูปนที่กุ้ยกระหลักกระซุ่มจะตีตะลายเมื่อเจ้าไปอยู่นอกกีดท่านหมอกระเดาขีปูนติสง่ายตัวมวยปูนสง่ายแต่เดือดแต่ตีมันตะเล็บไว้ยินแฉเนี่ยยังถ้าเป็นอันแขนขี่มอคือไล่ตับเล่นกี่กระดาเนี่ยยังอันปูนที่ปลอดก็รับปืนเสียงปูนที่อยู่เนี่ยมาก็รับปืนเสียงกี่ละกุดหมายงูตัดตีตลาให้ปูนที่จีที่ยาวกาการจืดอินตัดตีสุสังปูนตับเตะไอตีเป้าไอเป้าดุจจ่าที่อยู่การจอกระตัดกับยางนอกี่นอกี่ก็กุบอยู่ที่ อื่นเมืองปลักไพรตตีตลายกระปอกเกมอินไปอยู่กันจอเมืองคนกุยกระทองอ้างกินยางปลายตตีตลายคนเบิกฟองท่านมอลไลน์สตางเอ็มมอลไลน์สตางกระปอกคุยไปอยู่ไกลไกลกระจักพัง MCGM เข้าวันเนี่ยเป็นของไลน์สตางประกาศเกือบคุยกับฟารอนฟารีไม้เกมหมอกกับหลักครั้งสมเป็นคุณจริงจริงกระสไตรตีมอสุนที่ก็จบดีเฮ

0: ปลาหมูนี่ปลาหมูนี่นี่กันนี่จะมาขันซาแกะบาบีมะนี่ตรงมาจะมางูแกะกูไม่อยู่ขันชอบตัวบีอ้าดิพี่น้องแม่ดิปลาหมูนี่ทานพี่รอหาดูงูนี่บาผิดบ่มะรู้งารู้มาอัตตัสสิดิดิอัตตัสสิดาดิโตบาลงอ่ะมะรู้ติกันนี่เสกดิทํามาดิดิชิเตะดาบ่งาอ้างงูไม่เลยสุบีรอจม้าตัตติงูทาบาเด้ลูกชอบกว่าเลยเลยจะ60ตัวปลาตัวเด้ไอ้ไหนไม่รู้ว่าไส้จักไม่จ๋าบุไส้จักก็ช่อล้อไม่อยากบุติยะล่ะไอ้ก็ลาช่อแหละสิเด้เลย
1: Kali tolonglah cuci mana, kali cuci mana.